0: ตาหมองนี่ตาหมองนี่นี่กันนี่ก็จะมาคันซาแกมาบิมะนี่ตรงนี้จะมางูแกคุณยายอยู่คันชอบตัวบิอ้าดิเนาะมั้ยดิปลาหมองนี่ถ่ายพี่รองาโหงูนี่บ่ผิดตัวมะโหลงารู้มาอัตตัศิเลยดิอัตตัศิตาดิโตบ่ลงอ่ะมะโหลติกันนี่เสกกระดิตามาดิเสกเสร็จอ่ะนะงาอ้างงูไม่เหมือนสุบิรองจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูก
1: ตอนนั้นช่วยมั้ยคลี่ช่วยมั้ยอย่า

ปลาบงลีปลาบงลีเนี่ยกันพี่ก็จะมาขันซาแกยาบาพี่มะนี่ตรงมาจะมาโง่แกกูไม่อยู่ขันชอกตัวพี่อ้าดิพี่น้องมั้ยดิปลาบงลีถ่านพี่แล้วงารู้โง่นี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัศีดิอัตตัศีดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกดิน้องมาดิเสกเนี่ยอ่ะนะงาอ้างวยมั้ยสุบิ๊ดจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกชอกตัวเด้เลยจะ60ตัวปลาตัวเด้ไอ้ไหนไปตัว60จะไม่จ๋าวู้60ก็ช่อลงไม่อยากวู้ติยะล่ะไอ้ก็นาช่อแหละสิเด้เลยโ

0: ဝကင်ဘမစမစကလစမြပမတိုင်ယမကိဘိုင်ဘကန်ကီအစမဲတိကရကွန်လိုင်းစတန်တဘန်တွဲခိုင်ကရာဂျာဖန် MCDM တူကောမော်ယခိလာဟေစတန်တချီကနဲကရမင်းမန်ခါဟိုက်ပရီတပ်လန်မန်စ်အော့ဖ်စပရမ်ကလတ်ကာကရန်ကွေကရဆူမ်တုံနဲဖန်မော်ကျုပ်ကျော်ပလကရာပယုကန်ကျော်ပလကရာဟခွန်ကောမခືဂျာတပ်လန်မန်ပွန်ဒီကွေကဆူမ်စနာတန်မင်းချချပ်စကိုင်းတင်တာချောမုထွန်အကရာဖန်ကုံတမူယုကန်ကျော်ဖန်ကုံအန်ကဒါခိအလျာကပွန်สงายจุดจอกุลาตมกะสนกันจอกระหอกควานปลากระเมืองมาสนาตังเมืองจกวางไกเมืองตาจอมูจนอาลูเปากระดับปังกมันอยู่นั้นหมอคือเจ้าปริตับแลนด์มันออฟสปรอมกระดับเมืองมันพันหมอกระดับพอกแฮมเองกระหุดกระเชอกล้วยกระหักตีตะพันเผาหยิดยาหมอคือนั้นกราปือเมืองลุยจุดจุดกล้วยกระหุดกระเชอสนเปรีไฮปุติยาวพันหมอก่อนแอกตลักสนกระสอดติสตาเตปเตอกล้วยกระสงายมากีเลียไปหรือลักก่อนยอมยักประจอดอุดจองอังปุ่นที่เกิดส่วนกระกระจูชีนออายุนั้นเนี่ยมาตะปุ่นเป่าหยิดยักกระสงะสงิรมก็อังปุ่นที่ยาวก่อนยอมตะพันแสนปุ่นที่ยาวแต่คำคือกระหัดกระกลางจาวลุตับแลนมันบุญสุขสักเมื่อคือหมดกิติโตกินลายกระตับแลนจำมานานปุ่นที่กุยกระขี่กระคาก่อนปีเมืองสายเฮงจะเสียไปปุ่นที่กุยกระยุ่มจาวเปล่าตับแลนมันบุญสุขสักกีของอุ้ยคอมเลยกระโปรแกรมเองก่อนปีเมืองมันลุยไปอเลียสันหลักบนที่เหยาะที่ตู้ไข่เนี่ยมาติตาจอมโมชนสั่งลางอยู่นั้นพันหมอกร้องคือปลากระเมืองมันกระปอกแยมเองน้องกระอดกระกุยอังตะกุยกระหอมกระกลางตีสนสังกระที่อยากจีกิสนเพลอีกอบนที่เหยาะติจูจาติอยู่กันจอกูบอกกูยามปนติต่อสติอยู่นะกระดาเมืองปลักปลายโซสังปนกุยกระตู้เกิดเอโซนกระอดกระกุยกวนเป็นเมืองเนี่ยมากระดาปอกแยมเองกุยกระละกระซุ่มคำอุ้ยคำเล็งไม้กระหลาดกระกลางอังอาก็ปนที่ยาวกูดากูจีนอปนอายุนั้นกระดาเมืองเนี่ยมาโซสังปนกุยกระเย็นยอกกระกระโจไม้กระหักควานโซสันลีหมอติหมอกันจอกระปักหม่อมปจอซ้อนกระปึมเมืองกระปจุจ่ายที่หูกระดาเมืองติโมกรีซีเฟดด้วยโซสังลีหมอติหมอกันจอกระปักขอปจอซ้อนกระปึมเซง SCEF ไม้กระปตอกระตึงปลักกระเมืองมันโซสังปนตอยลูชอบกับยังนอตาจอมูทนก็กกคือแต่กันอยู่นานไอปนกุยกระต้องเฮ้สตังหลายจิตจีกันแน่กระดาหักแต่ทางแฟนเจงกูจาโอกระดาษจีคองแลมพูปึ้งเมืองมันไม้สนาหอกตับแลนกีอันอีกปนที่อยู่กันจอกระเพดไม้ตับแลนมันปนที่ปริที่อดนอกีไอปนกุยกระต้องกระดาษจีคองแลมพูปึ้งเมืองมันไม้สนาหอกปมอตับแลนมันปูสุกสากันมาขนาดปลักรากีอันอีไม้ปมอจุบจอตับแลนกลับครอมติปูปองปนที่ตับแต่ไม้นอกีไอปนกุยกระต้องท่านหมอกระดาษดักจีตับแลนมันกระอดกากุยกีคอมอุ่นปนที่ปริไม้ปนที่กุยไม้งูไอปนที่กุยกระต้องเฮ้ท่านหมอกีอันอีไม้ประชังไม้กันจอ9ปนติปรีกระดา7 star new กองกรองกระพยุกีกันจอกระตับแต่ไม้ตับแลนมันกีไอเอไม้กีดีบีเอฟปนติปรีที่อดตับแลนมันบุษุกสากระดาขี้อเล็กสง่ายเก่าลุยปนติปรีมักปนติกวยกระจองเฮ้ยสตางค์ลุยจิตจีกันแน่ตับแลนมันบุษุกสักไม้ประมอกระดาสนาจุกจอขี้ปุยเจงตะเลียเสียตะพันไปส่วนสังปนกวยกระตับแต่เอตีประมอปลักระจูยาแอนยูจีกระตับแต่วงตินชอบปนติปรีไลฟ์สตางค์อยู่นั้นปลักระแอนยูจีวงตินชอบแคนขี้กรองกระปลีกีไลฟ์สตางค์กระดาขี้เลียปลักระจับแลนมันปุสุกสักเลียเสียตะปนปนกะจอดกวยกระชุ่มปุ้ยปะกวยกระมัดราเสียตะติมกะไม้ปุบจอดหมดนอกีปุ้ยเจงตะงากะก็จอดเฟกกระดานอันผิดนายไม้กี้กับพันปอกปนที่ปริถืออดนอกีสติมปอกปนที่ปุ้ยจับปูนอกีตะปอกปลักระนายนุ่มแปรปริถือเอิญไลน์สตางค์ขันไอปนที่กวยกระต้องน้องวงติงชอบกระตับแต่ประมอจุบจอตับแลนด์ PDF แคนคีเมื่อคืนจาสปาร์กเอิร์นไลน์สตางกระดาคีเลียสนาคีอัลเลียดดีดิงแมนตันลีมะกุยดดีดดิงสกายไว้ในพีดอกระดาจีอันแคนคีปนดิโยกันจอนายไม้ตับแลนด์มาปูสุกซักปลักกระตับแลนด์มาปนดิกุยกระมาตมแน่ปนดิต่อไหลอยู่นั้นเฮ้ท่านหมออัญโยตันยันยุยอจุยาปลักกระตับแต่ฟงติงชอบไม้ประมอจุดจอประแกะการจอในนายหลวงปลายแขนคิงจอดอยู่นายไม้ตับแลนมันปูสุกสักปนที่เปรตที่อดตับแลนมันกุศเจงไอปนที่กุยกระตองเฮสตังปนจุดจีกันไหนกระดาหนุ่มเอ็นเดอคีเลียปลักกระตับแลนมันปูสุกสักปุ่นปุ่นเฮติไหลประเรียงไม้ปุ่นปัญญากลางนาย คำอุยคำเล่งกุยดิปนเสียตะเลาะเลียกะปนที่ปลีไลสตางคันกระดับดิดูปันไตเดกิอัลเลียกอสงายเฮ้ยปุบปวยติไลปะเรียงตังาปนกะไม้ตะยักแต่ถึงสกายปนกะหักแต่ช่างลุยกะตะยักแต่ถึงมะกุยกอรากะหักแต่ช่างปนกะไม้ตะยักแต่ถึงตะเนนไตตะกะปนที่กุยกระต้องอยู่นั้นพันมาปุบปวยติไลปะเรียงกะตับแลนตังาลุยกะกันไงพันหมอเลียกะหมอที่ปุ้ยปกวนไลตับแลนปุ้ยเปิ่นกลอมปลิดเอินไลสตังอยู่นั้นปุ้ยปวยญะกลางนายตับแลนคอมอุ้ยคอมเล็กกุยติตะเสียตังากะพันหมอกองรากูกิดเอินจะรางปมอปลักกะดิตุปันตังจะที่ดาเรงตังาพันนมกะดาคิติตมหิดาเรงตังาเลียนมตมหิกะดาคิเลียกองกราบหอยติไลปะเรียงใหม่นอกิญะกลางนายอกุยลุยเรงเลียเสียตะเกลียติกะปลักราบีตุพันไดปุ่นติปลิดเอินไลสตังยุนันตะเตยพันมอไลสตังเอ็นมอไลสตังปะต้อจุบจอบุปิยูกันไขปลักราจากพัง MCGM ภาวะเนี่ยเป็นกองไลสตังปะกรายเอิ้นแกไปคุยกับฟารอนฟารีไม้แกมอกับพลัดปะกรังส่วนเป็นจุนเจิงกะสไตล์เป็นมอส่วนกุกับเตอร์ปุ่ย
1: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News I'm James Here are the top stories for this week Ambassador U Jong Mo Thon tells UN Myanmar's hard-won development gains have been devastated by military coup and junta atrocities Gesture for Myanmar urges ASEAN to end engagement with junta and cut off all forms of military support UN warns more than 60 million people in Myanmar need urgent humanitarian aid as crisis remains among worst and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador U Jong Mo Thon, has warned that military's 2021 coup and the junta's ongoing atrocities have wiped out Myanmar's hard-earned development gains, leaving the country at risk of losing an entire generation. Addressing the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development on 14 July, Ambassador U Jong Mo Thon said poverty has surged to nearly 50% since the coup, while one in three people now face severe food insecurity. More than 1 million children have missed essential vaccinations. Over 6.3 million school-aged children and youth are out of school. And more than 40% of the household lack access of safe drinking water.He also said around 500,000 young people have fled the country due to forced conscription and insecurity. More than 8,100 civilians have been killed and over 3.7 million people have been internally displaced. Ambassador U Jong Mo Thon urged the international community to take decisive actions and support the Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SDF, and the people of Myanmar in restoring peace, stability, sustainable development, and a Federal Democratic Union. Justice for Myanmar, GFM, has urged the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN,Do immediately end off engagement with Myanmar's military junta, stop legitimizing the regime, and cut off financial, military, technological, and aviation fuel support that sustains its operation. The group said ASEAN has failed to uphold its five-point consensus more than 5 years after its adoption, arguing that the bloc's inaction has made it complicit in the military alleged international crimes.GFM stressed that junta leaders should be held accountable rather than welcomed at ASEAN meetings. It said junta chief Min Aung Hlaing has ignored the five-point consensus while escalating attacks on civilians. The group also alleged that Thailand's PTTEP and PTT continue providing revenue to the junta through offshore gas projects. Vitrat remains a partner with military-owned MEC through MITIP, and Singapore registered companies linked to M-Blockers continue supporting the military. GFM further criticized ASEAN for allowing junta representatives to participate in regional defense meetings and leadership roles, saying this strengthened the regime's military capabilities and international legitimacy instead of supporting Myanmar's people. Burma Women's Union BWU reported that at least 332 women were killed across Myanmar between January 1 and 30th of June 2026 due to military Honda airstrikes and ground attacks. According to BWU, 242 women died in airstrikes, 42 were unlawfully executed, 29 were killed in artillery attacks, 9 were burned to death, 7 were shot, 1 died in the landmine explosion, 1 was denied medical treatment and another died from conflict-related sexual violence. The victims included girls under 18 and pregnant women, while 306 women were injured during the same period. Sagaing region recorded the highest number of the female deaths, 102, followed by Bago region 47 and Rakhine State 41. BWU accused the Hunters of committing widespread atrocity and urged the international community and ASEAN to take decisive action to end impunity and stop ongoing human rights violations. Myanmar's military junta has concentrated its airstrikes in areas where internet access has been cut off, killing more than 300 civilians, according to a report by the Myanmar Internet Project MIP. Covering the period from April to June 2026, the report documented 520 airstrikes, with 510 occurring in areas under internet shutdowns. Chin State recorded the highest number of the attacks, 122, followed by Sagaing Region, 101, and Rakhine State, 98, together accounting for 62% of all recorded airstrikes. At least 314 civilians were killed, with 95.5% of the fatalities occurring in areas without internet access. The victims included 58 women, 41 children, and 15 elderly people. MIB said communication blockouts leave communities unable to receive warnings or respond to attacks, greatly increasing civilian casualties. The report also documented damage to civilian infrastructure, including 22 religious buildings, 17 schools, 7 hospitals and clinics, 5 IDP camps and 1 bridge. Myanmar's humanitarian crisis remains among the worst, with more than 16 million people in urgent need of assistance.
2: လူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ According to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs UNOCHA. In its latest humanitarian update released on 13 July, UNOCHA said escalating armed conflict, widespread displacements, threats to civilians, and continued restrictions on humanitarian access are driving humanitarian needs across the country. The agency estimates that nearly 3.8 million people are internally displaced, many of whom have been forced to flee multiple times. The crisis is particularly severe in northwestern and southeastern Myanmar, with more than 100,000 people recently displaced in Magway region alone. By the end of March, humanitarian partners had reached 1.6 million people with life-saving assistance, nearly one-third of the 4.9 million people targeted this year. UNOCHA called for safe and enhanced humanitarian access and increased international funding to sustain and expand aid for millions of vulnerable people. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
3: ကိုဗမ်မူဖက်စီလိုပရိတမူပစင်ခုညာအရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကိုရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငိုနာပါဖာမာခူရင်လပဲဂလုလုရီကြရင်နမှာမကွေးဗီတူ6ဗီမူတခြားတဲ့ဘာကူရင်နအလီဒီလျာနီကတူဆေပရကူဟာကလီဖူဆေယညဂျာဒူဂျာရီတညာနီတို့ဖုန်အန်ယူဂျီတတကယ်နေအညေဖရကြာခူမဘိုအလီဒီထေလူနီတူလီလက်အရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါမကွေးဗီတူ6ဗီမူအကူအလီထူထေနီတီတခြားတဲ့ဘာကူရင်နမကွေးခရရအပလော့မူရင်တော့အလေးဒီလျာနီကတူဆက်ပရကူဟာပလော့မူဆေယညက်ဒါဒူဒါရိတညာနီတို့ဖုန်အန်ယူဂျီတတကယ်အနီဒီအညက်ဖက်ချကူမဘူရင်တော့အဒီလူထေနီတို့ဘေးဇူလာလက်ရှင်းနညီညီရင်နာပဲပ ဝိဇူလာလေအငြိရှေအရှုခေကူ6ဗီမူတောက်တာတော့အဖုတခြားတဲ့ပါကူရင်နတတကောတကယ်နိထိကိဖုအငြိ PDF upload မူအလေးဒီလျာနိကတိဆက်အဖရငြိရှေအငြိမကွေးခရိုက် upload မူရင်တော့ဂျာဒူးဂျာဤတညာနိဒူဖုနဒီလူထီနိဒူရင်နာပရင်6ဗီမူအခုအဖေစင်နာတခြားတဲ့ပါရင်နမှာလေ upload မူစင်နာတတကောတကယ်နိဂျာငြိဖရာခူမပူရင်တော့အဒီလူထီတာတီနိဒီနာမှာအိုနော့ဒူမာနာရောဒေါ်ဆူဖုအလေးဟိနိဒူရင်နာမှာဘေ6ဗီမူအခုအတကနိစပါနီတူကလေမန်အပလော့မှုစီရင် PDF အပလော့မှုရင်တော့အစပါကခေရှင်နီတူဖွင့်တာခဲအပူနီနီတူထအမေဆာနီတူလူနာမအူနီတူဖုနဟိနမစင်ရင်နီတူအလီတီလျာနီကတိဆက်ဘေ6ဗီမူအကူ PDF ကလေဖုအပလော့မှုစီရင်ဒရတရကောတခေနီအညာ PDF အပလော့မှုစီရင်တော့ခေပေါ်နီတူရှင်ညာဂျာဒူဂျိုင်တညာနီတူဖုနစီဂျာချန်နီတူ PDF ပဲလက်တကလာမီစီအမီနီတူဖုနဟိနမစင်ရင်နီတူကလေမန်ဇပရိုပြချက်အပလော့မှုလေလတူပဲနီတဲ့အငည်ရာနီချပါပူနီတူဖုနာပါတတရာခုတဖရေနာရောအလီတီလျာနီကတိဆေလေဖုဆေအငည်ခုထျာနီတွေတခါကြောတေဖွေနာပရေနေတုတို့ BGF ပြူဟာဆူရှင်နဆူပြူဟာဒုခုရေဘော်ဆော်ဒါကိုရင်နာရောရှင်ညပလောအိုကန်နီတတပလောတူပဲပဲပေချပါပဟယာပူနီတူဖုနာပါဘီတခြားတဲ့ဘိုင်နာမှာအနုလတိပဲထုခဲဖုနာပါအဟိချာနီကတိဖုနာထ6ဗီမူတခြားတဲ့ပါကူတီလျာနီကတိဆေကလေဖုဆေအငည်တရာဒူဒါယတညာနီတို့ဖုနဒီလိုထင်းနေတို့ဖွေဟင်းနမှာစင်ငင်းနေတဲ့နာတရီတက်ကြရင်နာပဲ
4: KNDF KEFBR ပလောမှုစီမေပလော့ချူနီတို့ဖုနထအဖို့မှုနီတို့တက်ခုစရတဲဆူတတရီရင်နခေစုထေလူပဲစီပါ KNDF KE Free Burma Raja ပလောမှုစီမေပလော့ချူနီတို့ဖုနထအဖို့မှုဘဲနီကြတူတက်ခုစရတဲဆူဖုန KNDF ဘဟုတယ်မှုဆိုမဘူရင်နာရောဒီလိုထင်းနေတို့ရင်နာပဲပြီးတဲဆူရင်နာမှာရှပါနီတို့တွင်ညက်လီဖူစီအဘဲရှဲနီတို့ဟိနာမှာလေကူရဖရဘဲနီတဲ့ငင်လက်စုချိဖရဘဲနီတဲ့ငင်တုတိုတဲဆူဖူစီစပလော့စုထလေဟယ်ရီရှူချောဘဲနီတဲ့ငင်အစုဆရာဘဲနီတို့ဖုန်နာဟိနာမှာစင်ရင်နီတို့ခွန်ရတက်ခုစရတဲဆူရင်နာမှာအစုဆရာတာနီတို့ဆဲလေခါလီဖုန်နာထပြီးတဲဆူအစစ်ခဲကူရင်နာမှာအလူနီတီတခုစရစီဟဲ့နမနွေဘဲနီတီအငင်းနာလိစပါဘဲနီတီကလင်ကအပလော့မှုစီအငင်းအိုက်ဆူဆရာတာပူနီတီတဲဆူစီဖုနာဒီလူထင်းနီတီရင်နာပဲတပြတဲ့ရှဲဦးနီတီပို့တကျအပလဲကူတဲဆူလိတုထေဘဲနီကျအငင်းအမေချူနီတီဖရီဘာမာရီကြာရင်နော KNDF တဲမှုဆူမပူရင်နာရောမမမေကြာနီတီဖုနာထအလီမေချူနီတီထေကေဖူစီအငင်း KNDF ပဟုတဲမူဆူမပူရင်နာရောဟေဘွေဒရေကာခေဆန်နီတူဖွေဟိနမဆင်ငင်းနီတူနာတရီတေချာရင်နာပဲလေကလာတဖိုင်းနီတူတခြားတဲ့ပါထေကေဖူစီအငင်းအလီမေချူနီတီကက်တလေစစ်စတာတပါရင်နကလမအပလော့မူရင်နာရောအပူနီနီတူလူဖုန်နထအတော်တာနီတူလူထော့အလေလူဆုခါလိအရိကယင်းနဟိဆုထေလူပဲစီပါဂယာလီကေစရီတော်ဗိမှုလေကလတဖိုင်းနီတီတခြားတဲ့ပါထေကေဘူးဆန်ငင်အလိမေချူနီတီတမှုဆုနာအပေဆနာလိမေချူနီတီဖရလူမီအငင်ကတလေစစ်စတာတပါယင်းနကလမန်အပလော့မှုယင်းနာရောအပူနီတီလူနာပုံမညာယနာညာကာဂျီဖုန်ထအတော်တာနီတီလူထော့လေလူဆုခါလိဖုန်ဟိနမဆင်ငင်နီတီအနောက်နီတီညာရှေခါလိစစ်စတာပင်နီဒတာညာမူယင်းနမအလိထွေကျန်နီတီဂျွန်လန်အငင်ရှေခါလေယနအဖွေနီဒီနာစရီတော်ဗီမူလေကလာတဖာယီနီဒီတခြားတဲ့ပါခါလီတဖူအဆူချင်းနီဒီတရွှေဖူပရမောတဖရဒတရွှေရှိသူဖွေနာခဲမြတ်ချီရှိနီဒီနာကလမန်အပေါ်မူစီဖွေနာရောအပွန်နီနီကြဒလူဖွေနေဟိနမစင်ငင်နီဒီစစ်စတန်ညာမောနာအလေခရူပါနီဒီတော်ပုစုဖုန်ညေဖဲယင်းနအစီဖောက်ကူယနာမအလီဆူချင်းနီဒီခေပေတမတေတျာစီနာဒုခရူမီလာရီကျစီနအမြချင်းနီဒီဖုန်ဟိနထအပူနီထူချင်းနီဒီဖုန်ဒဖုဆုဖုစီနာရောအဟိနီကြဒီယနာပဲဘေဒောဆုဖုန်ညီဖဲယနာမှာအပိယနီဒီလူညေခါလေးအွှေခဲအပလိုထင်းနီကြဒီလူမာနာရောစစ်စတာညာမူယနာမှာအပူဒောမပူနီဒီလူဖုန်ထံဂျိုလန်နီရှင်နာလူညေယင်နအတော်တာနီကြဒီလူထော့လေလူဆုခါလေးဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီတူစစ်စတာညာမိုးယင်နာမအလိမေနီတူစစ်စတာယင်နအိုနီတူညီရှင်ညာနာဖုန်ထအမေပလော့ချီနီတူနာစရီဒေါ်ခိုင်ချုပ်တတနာဖုန်ခဲဒီမောဆုနာစရီဒေါ်ဗီမကူအိုလေကလျာတဖာယင်နီတူတခြားတဲ့ပါတီကိပူဆန်ငင်အပေါ်မြခွဲနီတူတဲမိုးဆုစီအတိတချူနီတူတခုစီဟဲရီစီတထရီစီတုတိုပူနာပူနာမှာအမေချူနီတူဖုန်ဟိနမစင်ငင်နီတူအလိမေဖရူနီတူလိုတဖြစ်တဲ့မေတဟီယင်နာမစစ်စတာညာမိုးယင်နာမလေမေချူပဲနီတူဖရလုံမြေတဖြစ်တဲ့မေစီနအတရီဒရမနီတူတဖရဲ့ပူနာထအလိဆူချင်းနီတူတရှုဖုဒတရှုရှိဒူနာခဲအပူနီနီ
3: တလူဖွနဲ့အစ်ဆူထေနီကြတူဖွင့်လာပြန်ခွန်ရရှုခဲရင်နမအများကြီးကေကူရင်နာရောကက်တလေးလက်ဆော့ဘူဆော့ပဲဟိုခါလီစီနာအပလမိုစီနာရောစစ်စတန်ညာမူတက်တော်ဆက်လက်ဝမီဘဲနီဂျန်ညင်နာတဲမိုဆူဘဲနီဂျန်ညင်လက်ပလူတေဖရာဘဲနီဂျန်ညင်ဆော့ဘူဆော့ဘဲနီဂျန်ညင်နာတဲမိုဆူဘဲနီဂျန်ညင်လက်ပလူတေဖရာဘဲနီဂျန်ညင်ဆော့ဘူဆော့ပဲချာနီတူဖွနဲ့ဟိနမစင်ငင်းနီတူနာတရီတေ

อ้าวชูเยยานามเลจารอตะเนเนติคาไนเสปะเยเจ้าเสียมีเจ้าเสียมีเตยาโยสุราอุบรีมชีวาเทยาลุมีตุยาพรหมีปิคาตะมีอหุนาละมีเจ้ามาจะดีเยเสมุมาอสวนกุณีบามีเปลุเวอยู่บีเมปะเตยามุ

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอกตัวบีอ้าดิพี่น้องแม่ดิปลาหมูนี่ถ่านพี่รองาดูงูนี่บ่ผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัสสีดิอัตตัสสีดาดิโตบ่ลงอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกดิตรงมาดิเสกเสร็จแล้วงาอ้าวุ้ยแม่สุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกชอบตัวเด้เลยจะชอกใส่จอปาตัวเด้ไอ้ไหนไปรู้ว่าใส่จักมาจ๋าบุใส่จักก็ชอกลงไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาชอกแหละสิเด้เลย
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: ตาบงลีเนี่ย จำมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาตุจิมางูแกกูเมียอยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิดีน้อมเหมดีปลาบงลีทานพี่รองาดูงูนี่บาผิดตั๋วมะรูงารูมาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลุกอะมะรูติกะนี่เซกะดิน้อมมาดิดิชิดแกตั๋วงาอ้างวยเหมสุบีรองจำมาตัตติงวยทาบาเดลูกจอกตั๋วเลยเมยจิ
1: 哎，我拿小的，细的嘞，老爷谁家给我米小了没呀？不，对呀啦，谁家？嗯，可以，到那去嘛，可以去嘛，呀。

0: ตาหมองนี่ตาหมองนี่นี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกะมาพี่งะนี่ตัวมาติจะมางูแกะกูไม่อยู่คันชอกตัวพี่อ้าดิพี่น้องแม่ดิปลาหมองนี่ถ่ายพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลงมะรู้ติกะนี่เสกะจะมาดิเสกะเนี่ยนะงาอ้าวุ้ยแม่สุพี่แล้วจะมาตัดดิมวยถ่าบาเด้ลูก
1: ชอบกว่าเลยไม่ใช่ช่างใส่ตัวปลาตัวเลยไอ้ไรไม่ใช่ว่าใส่จะไม่จ้าบุใส่จะก็ชอบเราไม่จ้าบุเตี้ยนะไอ้ก็น่าชอบเลยสีเด้เลยแล้วอย่าใส่จะก็มีชอบเราไม่จ้าบุเตี้ยนะใส่จะก็เราบ้าบ้าไหม